Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The groove that you hear, you wanna know, it's come from a world that they call Rambo. Do-do-da-da-dee-da. Do-do-da-da-dee-da. Znači, o, podobodabadeba, pop-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-